ปาทีระปาทีไลพูไลอาเชตาจาราวเนไลสายลองกายเพมาไลกาลิลูกาบาสุนีเดวอยบาบาสายลองอาเอสอรีเพมาไลทตรบดโกบกีลาวโรเตกีเตกีอาโกสายลองเยเพมมาNepali konya pari gara maya ko sailam ye jimima. Paspati nas lai lai po lakuma la baite sara lai tere solo.